0: มาตั้งความมือกันไงปีเล่คนไม่ละคนอะไรหมดงั้นทำไปบริษัทสุขุสีเพียงชูริจ้าไปตีคอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตายเอาดูสิ
1: น่ะเฮ้ยมาเนี่ยงงเลยคนทำมือกันคนน้ำหมดแล้วทำไมวะ
0: คอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูและซาตูร์เอเจคชั่นเซ็นเตอร์โอนี่เอาเอาสีเพียงมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้แค่อีกโอทอมบิคลีฮาเลมากอร์มาบิคลีกอร์เมย์เบงก์เมย์เอาไปสกูลอาพิสดุนสุกัยแสงสัตมาบิคลีเอ้ยอะไรแบบบ้านเอาเนี่ยสบิดาเป็นชาวจูซี่English language กัจฉาคุปินเบียบัสตาชอยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปพิมพ์ท็อปฟอทโคปีมิชชีนอินเตอร์คอมซิสเต็มอินเวอร์เตอร์โซลาร์ซิสเต็มเอาอินเวอร์เตอร์ก็แบตเตอรี่ปนิพันชาซีซีกล้องอะไรบอร์ฟอร์ดอินเทอร์เน็ตปนิพจูดินชาท้าว
1: ทำมาเมื่อไง
0: ร้องไงตากไงเขาตาลโลเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกับไปเอลันจูซี่เขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เอ็กซ์ 5 45 7 8 7อันชาหน้าเบ 4 20 5 41 เอาบ่อยเอากูดเบรีกูดเบรีกู

0: มาตอนยังมันมือตอนไหนเปลี่ยนเลยคุณไม่รักคุณอะไรหมดนะทำไปวิราชุกุศิพียงชูริจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไปจะตอนยาวดูสิ
1: น่าเข็มยังมาเนี่ยคนนี้คุณคำมือนั่งคนน้ำหมดแล้วต้องมีคนนะ
0: คอมพิวเตอร์บิครีกอร์นุ่ยสิกาวนุ่ยอันนี้มาร์มัดกอร์นุ่ยเนปาลเคย number one haru and sato education center โอนี่เอาซีพีเอ็นมาแต่คอมพิวเตอร์ปาวนุ่ยกับสัตย์คอมพิวเตอร์สิกาวนุ่ยรู้แค่อีกโอตอมบิครีฮาเลมากรมาบิครีกรมาอีแบงก์วัยฮาวิสคูลอาพีสดุนสุกัยสังสัสตามาบิครีโอเอียไอร์บบานาวนี่สุบิดาเป็นชายจูซี่ English language กัดชักบินเบียบัสตาชาวยคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปปรินเตอร์ฟอตโต้คอปี้มิชชีนอินเตอร์คอมซิสโต้อินวอเตอร์โซลาร์ซิสโต้เอาอินวอเตอร์ก็แบตเตอรี่ปนีไปนช้าซีซีแคมราร์บอร์ฟอร์ดูอินเทอร์เน็ตปนีปจูดินช้าท้าว
1: ทำมาเมื่อไงร้องเอง
0: ตากเองเขาตาลโนเบตาลมาฮีเดอร์เพียร์ดูกะไปเอลันจูชิเขาเอฟโฟนนัมเบอร์ศูนย์เนี่ยเอ็กซ์ 5547788 อันท่านนับเบ 4 20 54 41เขาบอกว่าเขาพูดเวรี่กูดเวรี่กู